0: นะเวลานะเลบอนจะผ่านดีเซียนะเขาเขียนแนวว่าไหนเอ้ยวูดเลยวูดเล่นน้องจุฬาเอ็นเอ็นนิโมวามะยานีเนี่ยวูดเอ็นเอ็นเกนอ่ะอันเกนวูดเอ็นเกนเนี่ยนะเด็กกุ๊บตันเจ้าฟามิเลียนะบ้านตันที่พักมามาเล็กๆสู้ยังไม่ยังอ่ะบอสตันยังอีกคำหนึ่งอะไรบอสที่ตุลีต้องที่ทางทางวูดเล่นมีคนยังแจ้งนะสู้ยังเสียยังยังไม่เข้าไปเอาหลักฐานนะยังไม่ตุลัยเลยนะอาการอาการแบบนี้อินทุกข์โนบุดีลอากุปตะดิสิเนี่ยอะไรที่สิบุปเตกุปตะเนี่ยก็จะเนี่ยข้าจักรเนาะพอต้องรู้เนี่ยว่าสังเกตุละนะเนี่ยเนี่ยเกิดกูเกิดก
1: ู
0: เนี่ยว่าละอะไรกันมาหามวยเนี่ยมามวยเอาลงว่าเออเชื่อต้องอะไรว่ากันมาเอาลงว่าตัวเอาลงกันละกันละมาเกี่ยวว่าเอ๊ะป่ะเอ๊ะบ่หนาวมือดิเซมเอาหงอเอาหงายอะไรเนาะตัวเอาเนี่ยจะบอกความง่ายบอกว่าอย่างพอมาตรงนี้ยังคิดในเด็กเป็นเด็กเด็กเด็กส่วนนักศึกษาทำไมมาอ่านการก่อนเหตุการณ์ก่อนเนี่ยห้าแก่หมดเลยห้าแก่หมดมวลใจเราเนี่ยสบายไอ้วันเด็กเนาะก็เดี๋ยวเราเอาอย่างเราต้องมาว่ากรีนี่ก็อะไรเด็ดส่วนหัวมันเราเก็บไม่รู้เก็บไปยกชิ้นในการทุกคนก็ออกมากันแบบสมัครไปหาหน้าบ้านชิ้นเดียว
1: ไอ้นายด้วยกับครูไอ้บริยาอาการเกี่ยวกันนี่หัวกระร้างเย็บมาค่ะอิสิโอกว่าพอเดินมาโอ้ยเดรดเย็บเอาโทนี่โทนี่สูสีอาฟในเดบัตระร้างเย็บเดรดพอสีเห็นนะเห็นไหมนะนาโอ้งูแก่อุจจาโอ้กะโอ้โอ้เอจิโน